ออกมาพงอละมาโออากูงเงาต้อมปะเราต้องกูรวงดับบวงยีจรังยูรุมอลินอ

ลเทดาบัตังกุเจียงลาลปวงยรกงามัตตตุงวงยุกะงาริตตารังเปดุงควงยเลมยอยะกังจิกมิดีจาริตุงยูงาวยวงไมนามิยะตะกิบกอริงกะบนวงบกอลิกวงอะไกเอรวงบัตตังสังกวังดิยะสิดะยอมญะกาญิมปวงบัวญีวรญินตวงกะบากุปวงไอวังบาดิลังปันดะตัยมะยาริกมะยาปะกิตะจะระนออุดะละละนายังอาจุนวงอากิกะญะมอยักนุกุรังตรงวงรงวงละบันญะบวงยะดิสังคีลวงตะดวงอาติยังอ